0: ก็ทำยาทอดบักลกนะตามไปวันเลย
1: บ้างวันยูลยาลวิริตุนเราจะก็เดี๋ยววันวินเทย์ไม่เชื่อดูนั่งดูวัคซีนเอเดดวินเทอร์เรียริวนักคนฟลูไวรัสจะเลิกการบิดเบี้ยนเบลีจำบีก็อิมพอร์ตนะมาเรียนรู้การบิดเบี้ยนเบลีเรกิลาร์วัคซีนเอชั่นส์ especially if need to มาจีอุรุงติรจาวังอินุคัลมาเรียนกิจวัคซีนมาเรียนรู้มาเรียนรู้ฟลูโควิดกับไอริสบีวัคซีนเอชั่นส์ที่อังกฤษบัลล่าAuthorised, yeah, Australian Government Law, Canberra.
2: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujuru Community, and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud, and stay black.